0: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online, and on radio.
1: SBS เป็นบอลแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao ท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS

0: จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
2: SBS ลาวโดยวิทยุออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ
3: สำหรับรายการมื้อนี้ทางเฮาก็มีบทความและสารคดีที่แตกต่างกันมาเสนอต่อท่านมื้อนี้เฮาจะมีเรื่องเกี่ยวกับฮัจญ์ซึ่งเกี่ยวกับการแสวงบุญของชาวมุสลิมที่เมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วเฮายังจะมีเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของพรรคลิเบโรที่มาแก้ต่องบประมาณของรัฐบาลที่ถูกเสนอต่อรัฐสภาในวันอังคารก่อนและเฮายังมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในแอฟริกาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในออสเตรเลียนั่นก็แมนอีโบลาซึ่งหลายปีก่อนได้สร้างความหวาดกลัวต่อเฮาในออสเตรเลียมาแล้วและเฮายังมีคำแนะนำเกี่ยวกับการหับมือกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นย้อนสงครามในตะวันออกกลางมาเสนอต่อท่านด้วยหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความต่างๆเหล่านี้นอกนั้นเฮายังมีเพลงมวลๆมาเสนอให้ท่านได้รับฟังนําอีกมาฟังว่ามีเพลงจังได๋แด
2: ซุ้มสนของท่านการสนทนาของท่าน SBS ลาว
3: หัวข้อข่าวประจําอาทิตย์มีดังต่อไปนี้กลุ่มที่2ของเจ้าสาวไอซิสหรือไอซิสบรายด์ได้จองปีนยนต์กลับบ้านโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้บรรดาประเทศในอ่าวปรับปรุงสายสัมพันธ์กับอิสราเอลให้เป็นปกติในขณะที่มีการเจรจาขอตกลงกับอิหร่านและข่าวกีฬาพิธีระลึกของรัฐได้วางแผนไว้สำหรับเนียลดันเฮอร์ผู้ยิ่งใหญ่ของ AFL ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจอื่นกลุ่มที่2ของผู้หญิงและเด็กน้อยชาวออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS ได้สื่อปีนยนต์เพื่อกลับบ้านกลุ่มนั้นออกจากค่ายผู้ลี้ภัยในอาโรจในประเทศซีเรียเมื่ออาทิตย์แล้วนี้และกล่าวว่ากำลังเดินทางไปเมืองดามัสกัสยังบ่ทราบเวลาที่แน่นอนของการกลับคืนออสเตรเลียแต่คนหนึ่งในกลุ่มนั้นคาดว่าจะถูกกีดกันบ่ให้เข้าออสเตรเลียเป็นเวลา2ปีภายใต้คำสั่งกีดกันชั่วคราวหรือ temporary exclusion order เคยมีกลุ่มผู้หญิง4คนและเด็กน้อย9คนได้เดินทางมาฮอดออสเตรเลียในต้นเดือนพฤษภาหลังจากได้ออกจากค่ายลี้ภัยเดียวกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้ข้อห้องให้หลายประเทศในอ่าวส่อมแปลงความสัมพันธ์ของเขาเจ้ากับอิสราเอลเนื่องจากมีการเจรจาขอตกลงเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านแล้วกล่าวในข้อความใน Truth Social ว่าได้ข้อห้องให้ซาอุดิอาระเบียคาตาร์ปากีสถานเทอร์เคียอียิปต์และจอร์แดนเส้นขอตกลงอิบราฮิมหรือ The Abraham Accords ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ออกแบบเพื่อเฮ็ดให้ความสัมพันธ์กับอิสราเอลกลับมาเป็นปกติปากีสถานได้ปฏิเสธการเหกห้องนั้นแล้วและจนถึงเวลานี้บ่มีประเทศใดตอบโต้อย่างเปิดเผยเถื่อในขณะเดียวกันผู้เจรจาระดับสูงและรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านก็อยู่ที่เมืองโดฮาเพื่อสนทนากับนายกรัฐมนตรีของประเทศคาตาร์เกี่ยวกับการตกลงที่เป็นไปได้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อสิ้นสุดสงครามที่มีมาเป็นเวลา3เดือนมีอย่างน้อย14คนได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดที่แนวเป้าหมายใส่รถไฟที่บรรทุกทหารอยู่เมืองเคทาภาคตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานในแขวงโบลาชิสถานท่านหมอที่ห้องหมอท้องถิ่นกล่าวว่าเขาเจ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายกว่า30คนหลายคนอยู่ในอาการสาหัสมีรูปที่ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตจากที่เกิดเหตุซึ่งแสดงให้เห็นแห่งของการระเบิดซึ่งเห็นให้รถไฟ2คันปีนขวมและเกิดไฟไหม
4: ้ This morning a train was passing when an explosion occurred
3: ชาวเมืองเคทากาวาบ้านเฮือนได้ถูกทำลายหลังจากเหตุการณ์นั้น ชาวออสเตรเลีย7คนที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนเรือ Global Summit ได้กลับมาฮอดออสเตรเลียแล้วนักกิจกรรมชาวออสเตรเลียจำนวน11คนได้อยู่ในบรรดา428คนที่ถูกกักตัวโดยทางการอิสราเอลด้วยปืนอยู่ในหนานนามสากลหลังจากพยายามฝ่าฝืนการปิดกั้นทางเรือเพื่อส่งความช่วยเหลือในกาซารูปภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตได้แสดงให้เห็นว่านักกิจกรรมอยู่ในเรือถูกบังคับให้คุกเข่าลงเทิงคอนกรีตอยู่ท่าเรืออัชดอดของอิสราเอลและถูกเยาะเย้ยโดยอิทามาเบนกาเวียรัฐมนตรีของอิสราเอลสิ่งนั้นได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติรวมทั้งจากออสเตรเลียด้วยในขณะที่ฮิเลลนิวแมนทูตของอิสราเอลประจำออสเตรเลียกล่าวว่าขบวนเรือช่วยเหลือกาซาเป็นการท้าทายที่ว่าจำเป็นองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดของอีโบลาในประเทศคองโกกำลังแผ่ออกอย่างไวอยู่ภาคตะวันออกของประเทศความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจในประเทศคองโกได้ถูกยกระดับขึ้นจากสูงเป็นสูงหลายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังได้ติดตามผู้สงสัยเกือบ750คนและ177คนที่ต้องสงสัยได้เสียชีวิตในคองโกในขณะที่2กรณีถูกยืนยันในประเทศยูแกนดาซึ่งแม้นผู้ที่เดินทางมาจากคองโกดร.แพทริกโอทิมผู้อำนวยการภูมิภาคแอฟริกาของ WHO ด้านการแพร่ระบาดและวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมกล่าวว่าซุมซุนมีบทบาทสำคัญในการยุติการระบาดตำรวจในควีนส์แลนด์กำลังทำงานกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเพื่อระบุสายพันธุ์ของปลาสลามที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่หายแห้งทางใต้ของเมืองแคนส์อีเลนเบิร์นส์สารวัตรตำรวจควีนส์แลนด์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังทำงานกับกรมสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์หลังจากเหตุการณ์ที่เคนเนดีโชว์ซึ่งเป็นกลุ่มโงนหินที่จมอยู่ใต้น้ำอยู่นอกฝั่งทะเลทัลลีเฮดส
5: ์ A report will be prepared for the coroner. However, at this stage we believe
3: รายงานจะถูกเตรียมไว้สำหรับเจ้าหน้าที่พิสูจน์ศพแต่ตำรวจเชื่อว่าผู้ตายนั่นได้เสียชีวิตเพราะบาดเจ็บหุนแรงที่หัวในขณะที่ลาวกำลังล่าปลาด้วยหอกหรือ spear fishingตำรวจประเทศอังกฤษว่าเขาเจ้ากำลังพิจารณาขอกล่าวหาการประพฤติผิดทางเพศต่ออดีตเจ้าชายแอนดรูว์ตำรวจเทมส์แวลลีย์ได้เอ่ยพยานที่ยืนยันว่าเขาเจ้าได้ติดต่อกับทนายความของผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่านั่งถือพาโตไปสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองวินเซอร์ในปี2010เพื่อจุดประสงค์ทางเพศในขณะเดียวกันรัฐบาลได้เผยแพร่เอกสาร11ฉบับในรัฐสภาเกี่ยวกับการสั่งบทบาททูตการค้าที่แอนดรูว์เมาเบตเทนวินเซอร์ได้ถูกแต่งตั้งคริกพริสคอตผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์กาวามันแสดงให้เห็นว่าราชินีอลิซาเบธอยากให้ลูกชายของนางหับเวียกหลังจากลาวได้ออกจากตำแหน่งของกองทัพเรือวัยรุ่นชาวเมลเบิร์นคนหนึ่งได้กลายเป็นคนออสเตรเลียที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ไปถึงจอมภูเอเวอเรสต์บิองกาแอดเลอร์อายุ18ปีได้ไปถึงจอมภูที่สูงที่สุดในโลกในความพยายามครั้งที่2ของนางความพยายามที่ทำอิฐในเดือนมิถุนายนปีแล้วนี้ได้ถูกยกเลิกเพียงแต่400เมตรจากจอมภูเพราะลมแห้งและสภาพที่หนาวเย็นนางว่าว่าการปีนภูเป็นเรื่องของครอบครัว
5: My both of my parents have actually climbed Everest. They're here, and I always grew up.
3: นางว่าว่าพ่อแม่ทั้งสองของนางได้ปีนภูเอเวอเรสต์มาแล้วนางเติบโตขึ้นกับการผจญภัยอยู่นอกบ้านและนางบ่ได้คิดว่านางจะปีนภูเอเวอเรสต์ตอนมีอายุ18ปีแต่นางก็ได้ฝึกซ้อมอย่างนักสำหรับการปีนภูเอเวอเรสต์ครั้งนี้มาถึงข่าวกีฬาพิธีระลึกของรัฐหรือ State Memorial Service จะถูกจัดขึ้นสำหรับเนียลดานิเฮอร์อดีตโค้ชของทีมเมลเบิร์น AFL และนักรณรงค์ MND ผู้เสียชีวิตในวัย65ปีการตายของลาวเกิดขึ้น13ปีหลังจากลาวได้รับการกวดพบว่าลาวสามารถมีชีวิตอยู่เพียงแต่สัก7เดือนเท่านั้นซึ่งลาวได้ใส่เวลาเพื่อสร้างความภาคภูมิและระดมเงินสำหรับการค้นคว้าผ่านองค์กรการกุศลของลาวที่ชื่อว่า Fight MND ถึงแม้ว่าลาวได้สูญเสียความสามารถในการเบาก็ตาม นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในการไหว้อาลัยระดับชาติในรัฐสภาโดยเอ่ยเล่าว่าเป็นคนออสเตรเลียที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีความกล้าหา

0: ารเบิ่งโลกในแง่ดีและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นได้นําความหวังมาให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้นายกรัฐมนตรีของวิกตอเรียจัสซินตาอาเลนกาวามิสเตอร์แดนนี่เฮอร์สมควรที่จะได้รับเกียรติยศที่รัฐสามารถมอบให้จบข่าวประจําอาทิตย์นอกจากนี้ทางเฮายังมีสารคดีและบทความอื่นๆที่มีประโยชน์และน่าสนใจมาเสนอต่อท่านอีกพร้อมทั้งเพลงมวลๆนํา
1: SBS ลาวผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: ผู้คนหลายล้านคนได้มาเต่าโฮมกันที่เมกาของซาอุดิอาระเบียในการแสวงบุญฮัจญ์ในปีนี้ฮัจญ์เป็นการแสวงบุญประจำปีที่ชาวมุสลิมหลายล้านคนที่เฮ็ดด้วยเจตนาที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังที่ศาสดามูฮัมหมัดของอิสลามได้สอนแก่ผู้ติดตามของลาวเมื่อ14ศตวรรษก่อนเดบรากรอกรายงาน
3: ชูรุลอินซานบิลฮัจญ์มุคตะลิฟ
4: The feeling a person has during Hajj is different. I've never felt this way before. It's a very different feeling because, as you say, it's...
2: ความรู้สึกที่คนผู้หนึ่งมีในระหว่างฮัจญ์แม้นแตกต่างกันค่อยบ่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างหลายเพราะมันเป็นพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ผู้ที่สามารถเฮ็ดได้ควรจะเฮ็ดแต่พวกเฮาทุกคนมักที่จะเฮ็ดสิ่งนั้นและขอบคุณพระเจ้าพระองค์เฮ็ดให้พวกเฮาเฮ็ดฮัจญ์ในปีนี้ได้ง่ายพบกับผู้แสวงบุญชาวจอร์เดเนียนฮิชามอัลมาทาเนลาวอยู่ที่แกรนด์มอสค์ของเมกาซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำนวนหลายคนที่มาหอดเมืองเพื่อแสวงบุญฮัจญ์ในปีนี้ซึ่งเป็นการชุมนุมทางศาสนาประจำปีผู้แสวงบุญบางคนได้ใส่เวลาหลายปีด้วยความหวังและอธิษฐานว่าเมื่อหนึ่งจะได้ทำพิธีฮัจญ์หรือเก็บถอนเงินและรอถ่าใบอนุญาตในการเดินทางในจำนวนนั้นแมนนาเจียอาบูเลเฮียชาวปาเลสไตน์อายุ64ปี
5: We registered and our names got selected for Hajj before the war and then the war broke out here and it became a
2: พวกเฮาได้ลงทะเบียนและชื่อของพวกเฮาก็ได้ถูกเลือกให้ไปฮัจญ์ก่อนสงครามและแล้วสงครามก็เกิดขึ้นอยู่ที่นี่และมันได้กลายเป็นอุปสรรคระหว่างเฮาและการเดินทางไปฮัจญ์ถึงตอนนี้พวกเฮาควรประกอบพิธีฮัจญ์ชื่อของพวกเฮาได้ถูกเลือกก่อนสงครามแต่สงครามได้เกิดขึ้นและพวกเฮาบ่สามารถเฮ็ดหยังได้ระบบจำนวนหรือโควตาสำหรับผู้มาเยี่ยมยามเมืองเมกาได้ถูกนำใส่ในปี1987ซึ่งได้ตกลงโดยประเทศสมาชิกขององค์การหัวมืออิสลามหรือ The Organization of Islamic Cooperation เพื่อจำกัดจำนวนที่แต่ละประเทศอนุญาตให้เพียงแต่ 0.1% ของจำนวนพลเมืองเท่านั้นในบรรดาผู้ที่มาถึงแมนออฮานมุซิวิชจากบอสเนียและเป็นคนหนึ่งในบรรดาชาวบอสเนียประมาณ 2,200 คนที่คาดว่าจะเข้าร่วมกับผู้นมัสการหลายกว่า 1.5 ล้านคนจากทั่วโลก
6: It's the greatest project in life, the most important pilgrimage.And the crown of worship.
2: มันเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเป็นการแสวงบุญที่สําคัญที่สุดและเป็นสุดยอดแห่งการนมัสการและข้าพเจ้าบ่กังวลหยังเลยโดยเฉพาะตอนที่พวกเฮาจะไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจะบ่มีปัญหาใดๆราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียยังได้ใส่เงินหลายแสนล้านซาอุดิริยาลในโครงการที่ทะเยอทะยานเพื่อขยายและอำนวยความสะดวกในการจราจรในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามชารีอะห์ผู้แสวงบุญจากประเทศอินเดีย
7: Today I got the chance to visit the Mount of Nur and the Cave of Hira
2: มื้อนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมยาม The Mount of Nurและทำฮีราบอนทีศาสดามูฮัมหมัดได้รับการเปิดเผยเธอทำอิฐของคอรานผ่านพระเจ้าบารมีจงเกิดแก่เพิ่นและกับเรียวนี่เป็นหนึ่งของการเดินทางที่น่าจดจำที่สุดของข้าพเจ้านอกเหนือไปจากอัมราทาวาฟและไซการเฉลิมฉลองก็ถือจัดขึ้นในประเทศของผู้ศรัทธานำอีกรวมทั้งในอิรัก

0: อีดอัลอาดาหนึ่งในสองเทศกาลสำคัญของอิสลามจะถูกจัดขึ้นในกลางอาทิตย์นี้เป็นจุดสุดท้ายของการแสวงบุญฮัจญ์ประจำปีเป็นการระลึกถึงความเต็มใจของอิบราฮิมหรืออิบราฮัมที่จะเสียสละลูกชายตามคำสั่งของพระเจ้าแล้วสิ้นส่วนหลายจะถูกแจกยายแก่ผู้คนที่ยากจนมุสตาฟาอาลีชาวอิรักกีคนนี้กำลังสอกหาที่จะซื้อแกะอยู่ในตลาดในเมืองแบกแดดเพื่อฉลองโอกาสนี้แต่เช่นเดียวกับคนอื่นๆราคาของสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้นเห็นให้ประเพณีนั้นเข้าถึงได้ยากขึ้น
1: Every year we have to offer a sacrifice. We are forced to offer a sacrifice. But now the sheep that used to cost 200,000
0: ทุกๆปีพวกเขาต้องถวายเครื่องสังเวยพวกเขาถือบังคับให้ถวายเครื่องสังเวยแต่บัดนี้แกะที่เคยมีราคา 200,000 อิรากีดีนาร์บัดนี้มีราคา 600,000 หรือ 500,000 หรือ 400,000 แล้วพวกเขาสิเอาเงินมาจากไสกลับมาที่เมกาผู้แสวงบุญกำลังประเสริญกับอุณหภูมิที่ห้อนอบเอ้าถึง48องศาในขณะที่เขาเจ้าประกอบพิธีฮัจญ์มันเป็นความกังวลอย่างแห้งหลังจากหลายกว่า 1,300 คนได้เสียชีวิตในระหว่างพิธีกรรมฮัจญ์ในปี2024รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศกล่าวในขณะนั้นว่าคนส่วนหลายที่ตายไปนั่นแม่นผู้แสวงบุญที่บ่ได้รับอนุญาตและได้ย่างเป็นระยะไกลในแสงแดดแต่บาราอันวาผู้ที่อยู่ที่นั่นสำหรับ Associated Press กล่าวว่านั่นไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่บดบังการแสวงบุญนั่น
2: This year's Hajj comes as the region remains on edge following conflicts involving Iran, Israel and the United States with a fragile ceasefire raising concerns over wider regional stability
0: การแสวงบุญปีนี้เกิดขึ้นในขณะที่ภูมิภาคยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายจากการขัดแย้งระหว่างอิหร่านอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยการยุทธยิงที่บ่แน่นอนซึ่งก็ให้เกิดความเป็นห่วงเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคในวงกว้างถึงแม้จะมีความแข็งตึงแต่ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมจากทั่วโลกได้มาร่วมกันในพิธีการทางศาสนาและการนมัสการฮัจญ์ร่วมเอาชาวมุสลิมที่มีเชื้อชาติชนเผ่าภาษาและชนชั้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจากทั่วโลกสิ่งนี้เห็นให้หลายคนรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมีความผูกพันและถ่อมตนรายงานโดยเดบรากรอกข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว

0: ปุ๊บ The Coalition ได้สัญญาว่าจะสนับสนุนภาคธุรกิจขนาดน้อยในขณะที่มีความกังวลหลายขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีที่กระทบกระเทือนต่อผลกำไรจากการลงทุนหรือ Capital Gainsในคำตอบเรื่องงบประมาณของเราทิมวิลสันได้กล่าวหาพรรคเลเบอร์ว่าโจมตีความทะเยอทะยานและได้แจกแจงวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของพรรคลิเบอรัลที่มิชเชลรายงานอดีตนายกรัฐมนตรีโพลคีทิงได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เสนอโดยพรรคเลเบอร์ที่จะเก็บภาษีจากผลกำไรโดยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีโครงหางที่ถูกต้องและจะเพิ่มความเท่าเทียมในตลาดที่อยู่อาศัยในคำแถลงการที่หุ้นแหงแล้วกล่าวว่าการเรียกร้องให้แยกผลกำไรจากต้นทุนและหุ้นจะเหตุให้การบิดเบือนทางเศรษฐกิจดำเนินต่อไปที่ให้ความสำคัญกับเงินทุนหรือแคปิตอลหลายกว่ารายได้จากค่าจ้างและเงินเดือนแองเกสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่าความคิดเห็นของมิสเตอร์คีทิงเป็นเรื่องที่บ่มีเหตุผล
1: I'm not going to be lectured to by someone who thinks that putting Australian values at the center of immigration policy is racist.
0: ข้าพเจ้าจะบ่

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: และวันอังคารต่อมาเขาเจ้าได้หับแห้งสะเทือนจากแผ่นดินไหวซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของพวกเขาบางคนในภาคธุรกิจขนาดน้อยและธุรกิจใหม่ได้แสดงความเป็นห่วงและเครียดแค้นต่อการเปลี่ยนแปลงของการลดภาษีจากกำไรจากการลงทุนหรือ Capital Gains ซึ่งเลเบอร์กล่าวในงบประมาณของรัฐบาลฉบับที่5The Coalition ได้พยายามใส่ประโยชน์จากความหูซึกนี้รวมถึงการสัญญาว่าจะปฏิรูปธุรกิจขนาดน้อย
2: The Coalition Government will consult on a Small Business Act and we are proposing at least 4 pillars A single definition that all Commonwealth
1: รัฐบาล The Coalition จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจขนาดน้อยและพวกเขากำลังเสนออย่างน้อย4เสาหลักคำอธิบายเดียวที่กฎหมายของ Commonwealth จะอ้างถึงคำกำจัดความเดียวของธุรกิจขนาดน้อยสิทธิที่ได้รับค่าจ้างเพราะกระแสเงินสดนั้นสำคัญและพวกเราจะมีเงื่อนไขที่จะจ่ายค่าเงินสูงสุดแก่ธุรกิจขนาดน้อยจากรัฐบาลและธุรกิจขนาดใหญ่สิทธิที่จะมีปากเสียงและสิ่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเวลานี้มิสเตอร์วิลสันกล่าวว่าโทรศัพท์ของเราเต็มไปด้วยขอความจากผู้ปอนบัตรที่เกี่ยวข้อง
2: The innovators, disruptors, risk takers and builders of this country

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: เป็นเจ้าของหลายกว่า1ปีให้เป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อพร้อมด้วยการเสียภาษีอย่างหน่อย 30% สำหรับผลกำไรที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปฏิกิริยาทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะเว้าเกินความจริงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแต่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาเมอร์สเห็นพ้องว่านโยบายอาจจำเป็นต้องถูกดัดแปลงเพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นแต่บ่แม่นภาคส่วน
5: Well we've made it clear that we're consulting with the startup sector we made it clearprivately before the budget and in the budget papers and publicly after the budget
4: พวกเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขากําลังปรึกษาหารือกับภาคส่วนที่เริ่มใหม่พวกเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนเป็นการส่วนตัวก่อนงบประมาณและในเอกสารงบประมาณและชี้แจงอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะหลังจากงบประมาณว่ามีปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะสําหรับภาคส่วนที่เริ่มใหม่หรือเซกเตอร์สตาร์ทอัพซึ่งเป็นจุดสําคัญของการปรึกษาหารือของเขาฉะนั้นพวกเขาจึงปรึกษาหารือกับภาคส่วนด้วยความสุจริตใจเพื่อเบิ่งว่ามีทางออกหรือบ่ที่พวกเขาทั้งสองสามารถเห็นดีน้ำกันได้แล้วกล่าวว่าทางเลือกของงบประมาณของ The Coalition จะนำไปสู่การขาดดุลที่ใหญ่กว่ามีหนี้สินและเงินเฟ้อหลายขึ้น
5: And today was the least coherent, least credible shadow treasurer hit out after a budgetthat anyone can remember
4: นี่เป็นมือที่รัฐมนตรีคลังเงาหรือ Shadow Treasurer มีความสอดคล้องและน่าเชื่อถือหน่อยที่สุดที่โจมตีหลังจากงบประมาณที่ผู้คนจื้อได้บัดนี้มีข้อมูลที่ผิดและคำตัวของทิมวิลสันที่อยู่บ่ได้ฮอด30นาทีในการถึกสอที่ National Press Club The Coalition ได้สัญญาว่าจะลบล้างการเปลี่ยนแปลงผลกำไรจากการลงทุนหรือ Capital Gains Negative Gearing และ Discretionary Trust ซึ่งต้องเสียภาษีอย่างหน่อย 30% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2018เขาเจ้าสัญญาว่าจะยุติการเพิ่มขึ้นโดยการจัดดัชนีอัตราการเก็บภาษีรายได้เข้ากับอัตราเงินเฟ้อซึ่งเขาเจ้ากล่าวว่าจะคืนเงิน250ดอลลาร์แก่ผู้เสียภาษีในปีทำอิฐเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ดอลลาร์ภายในปีที่4ทิมวิลสันบันได้บอกว่า The Coalition จะขอบคุมค่าใช้จ่ายแนวใดซึ่งคาดว่าจะเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์
6: What I said in my speech is that we are going to be one hell of a clean-up job after this government. We don't have very much confidence in their current spending and their current budget.
4: สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวในคำปราศัยของข้าพเจ้าแม้นว่าพวกเขาต้องแก้ไขหลายอย่างและจากรัฐบาลนี้พวกเขาบ่มีความมั่นใจในการใส่จ่ายและงบประมาณในปัจจุบันของข้าเจ้าหลายเท่าใดเบิ่งคือว่ามีภาษีที่ข้าเจ้ายังบ่ทันได้เปิดเผยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเพิ่มภาษีรายได้เติมอีกที่บ่ได้อยู่ในงบประมาณนี้ฉะนั้นมันจึงเป็นไปบ่ได้ที่จะเว้าด้วยความมั่นใจว่าเฮาจะอยู่ในจุดใดใน2ปีข้างหน้าแล้วกล่าวว่า The Coalition จะแน่ใจกับการเฮ็ดให้งบประมาณกลับคืนมาสู่ตำแหน่งที่มั่นคงโดยที่ยอมรับว่าจำเป็นต้องตัดการใส่จ่ายเพื่อสดเซยต้นทุนของนโยบายภาษีของ The Coalition
6: Well, there'll be offsets, meaning there will be, yes, cuts, because there will be different parts of the program, of programs that the government is wasting.
4: จะมีการสดเสยหมายความว่าจะมีการตัดเพราะจะมีส่วนต่างๆของโครงการรัฐบาลที่กำลังเสียเงินไปดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วรัฐบาลกำลังพยายามตัดงบประมาณของตนเองในตอนนี้ในภาคส่วนต่างๆเขาเจ้าได้สร้างหมอน้ำผึ้งโดยเฉพาะในโครงการสาธารณะที่ง่ายต่อการถูกส่อโกงเสียเงินและทุจริตเขาเจ้าได้ถูกดึงไปที่นั่นโดยความบ่ยินยอมเพื่อให้แน่ใจว่าเงินสาธารณะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่เหมาะสมพวกเขาอยากให้งบประมาณกลับมาสู่ความสมดุลคืนเพื่อช่วยเหลือชาวออสเตรเลียให้หลีกเว้นจากการส่อโกงและองค์กรอาชญากรรม

0: ในระหว่างกล่าวคำปราศรัยมิสเตอร์วิลสันได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะปกป้องคุณค่าของออสเตรเลียของความยุติธรรมหรือ The Fair Go แต่บ่คือกับแองเกิลส์เทเลอร์เราบ่ได้กล่าวถึงการย้ายถิ่นฐาน The Coalition กำลังเสนอให้ตัดการย้ายถิ่นฐานลงอย่างหลายแต่ยังบ่ทันระบุอย่างแน่นอนโดยผู้จำนวนผู้คนที่เข้ามาในประเทศนั่นขึ้นอยู่กับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่มิสเตอร์วิลสันยังบ่ได้กล่าวถึงโครงการที่จะกีดกันผู้อยู่อาศัยใหม่อย่างถาวรให้เข้าถึง NDIS และโครงการสวัสดิการต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวและเงินช่วยเหลือตอนลาเวียกเมื่อได้ลูกใหม่สำหรับพ่อแม่ในระหว่างการถามหลังจากการกล่าวปราศรัยนวีนราศิกนักข่าวการเมืองของ SBS ได้ถามมิสเตอร์วิลสันว่ามันสอดคล้องกับความยุติธรรมแนวใด
1: The objective ofThe Australian project and Australian public services primarily to benefit Australian citizens. We of course have included grandfathering measures in our proposals. We've excluded things like
0: แน่นอนว่าพวกเขาได้ร่วมมาตรการในการรักษากฎเกณฑ์เก่าในข้อเสนอของพวกเขาพวกเขาได้ยกเว้นสิ่งต่างๆเช่นสุขภาพและการศึกษาแต่ขอให้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากท่านอยากให้ประเทศชาติมีความยุติธรรมข้าพเจ้าบ่เชื่อว่าพวกเฮากำลังเตรียมชาวออสเตรเลียใหม่ให้มีความพร้อมในความสำเร็จถ้าหากพวกเฮากำลังบอกถึงวิธีแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายของฐานที่จะพึ่งพาสวัสดิการในคำแถลงการ Federation of Ethnic Communities Councils of Australia กล่าวว่ากลุ่มผู้อพยพที่จ่ายภาษีแบบเดียวกันควรมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์เดียวกันรายงานโดยทีมิทเชลข่าว SBS Newsจัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
2: เอา sbs.com.au/lao เป็นถิ่นฐานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและไซแนวคิดข้องทานห่วงกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: Facebook ช่วยทานฟังภารการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้องแหงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย
1: เกี่ยวกับวิกฤตน้ำมันการจัดการกับความเข็งตึงทางด้านการเงินโดยซาฮิลมักคาราคาน้ำมันและน้ำมันดีเซลของออสเตรเลียยังตกอยู่ในความกดดันในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในตอนนี้ได้เข้าสู่เดือนที่3สำหรับหลายครอบครัวในออสเตรเลียความกดดันได้กลายเป็น2เท่าหลังจาก RBA ได้ตัดสินใจที่จะยกระดับอัตราเงินในเดือนนี้ผู้คนกำลังจ่ายเงินหลายขึ้นสำหรับค่าน้ำมันในขณะที่หับมือกับราคาอาหารค่าเสาเฮือนและสิ่งจำเป็นอื่นๆที่เพิ่มขึ้นในบทนี้ของ Australia Explain Fuel in Focus เขาจะมาเบิ่งบริการฟรีและเป็นอิสระที่มีไว้ให้เพื่อช่วยผู้คนในการจัดการกับความกดดันทางการเงินอิมเทียสอะห์เมดชาวเมืองเมลเบิร์นได้เฮ็ดเวียกเต็มเวลาด้าน ITแต่เรายังขับรถแท็กซี่และรถแบ่งปันหรือรายแชร์ในไทยอาทิตย์และตอนกลางคืนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเรา
2: One job is not enough for their you know survival My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103 $105
1: เวียกเดียวบ่เพียงพอสำหรับความอยู่รอดรถของข่อยต้องใช้น้ำมันซึ่งข่อยเคยใส่เงินประมาณห้อย3หรือห้อย5ดอลลาร์เพื่อเติมน้ำมันบัดนี้มันได้ขึ้นถึง160ดอลลาร์ซึ่งบ่ได้ช่วยข่อยเลยฉะนั้นสิ่งต่างๆจึงลำบากสำหรับทุกคนมิสเตอร์อะห์เมดกล่าวว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาผู้โดยสารหน่วยลงค่าคอมมิชชั่นของศูนย์บริการสูงขึ้นและค่าครองชีพในชีวิตประจำวันเฮ็ดให้ผู้ขับรถทำมาหากินได้ยากขึ้น
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride like you know been sitting there for nearly 4 hours didn't get anything 1:30 2 o'clock in the morning just come back home
1: เมื่อก่อนข่อยได้ไปเดินบินเพื่อหาผู้โดยสารข่อยได้นั่งอยู่ที่นั่นเกือบ4ชั่วโมงและบ่มีผู้โดยสารเลย 00:00 หรือ 20:00 ข่อยกลับมาบ้านด้วยรถเป๋าข่อยสามารถใช้เวลานั้นกับครอบครัวของข่อยแต่ข่อยเพียงแต่พยายามหาเลี้ยงชีพเท่านั้นบัดนี้มิสเตอร์อะห์เมดกำลังพิจารณาการเข้าหา The National Debt Helpline มันเป็นการบริการฟรีอิสระและเป็นความลับที่มีอยู่ทั่วออสเตรเลียสายความช่วยเหลือหรือ Helpline เชื่อมต่อผู้คนที่มีปัญหาความกดดันเรื่องการเงินกับที่ปรึกษาทางการเงินผู้ที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิทธิของเขาเจ้าและเบ้าลมกันเกี่ยวกับทางเลือกของเขาเจ้าวิกกี้สตาฟจาก National Debt Helpline กล่าวว่าบัดนี้หลายคนกำลังใช้จ่ายเงินหลายกว่าเก่าในสิ่งที่จำเป็นเช่นน้ำมันและอาหารเฮ็ดให้มีเงินหน่อยลงสำหรับค่าใช้จ่ายที่สำคัญอื่น
3: ๆ At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments That's our number one call that we receive but we also hear from
1: ในเวลานี้พวกเขาได้ยินจากหลายคนที่มีความกดดันหลายเกี่ยวกับการใช้จ่ายค่าเสาเฮือนของเขาเจ้านั่นแม่นปัญหาที่สําคัญที่สุดที่พวกเขาได้รับพวกเขาได้ยินจากผู้คนที่กําลังดิ้นรนเกี่ยวกับหนี้บัตรสินเสือหรือเครดิตการ์ดเขาเจ้าเป็นหนี้สํานักงานภาษีหนี้ค่าไฟฟ้าและเงินกู้ยืมในการซื้อรถนําอีกมิสตาฟกาวาหลายคนบ่ฮู้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือเนื่องจากความลำบากทางการเงินจากธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเสือหรือเครดิตพรีไวเดอร
3: ์ A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while it could be a payment arrangement where they pay off a
1: ข้อตกลงเกี่ยวกับความลำบากทางการเงินอาจเป็นคือกับการหยุดการจ่ายคืนส่วนระยะหนึ่งมันอาจเป็นข้อตกลงของการจ่ายเงินที่เขาเจ้าจ่ายจำนวนน้อยลงแต่ในระยะเวลาที่ด่วนกว่ามีทางเลือกหลายอย่างสำหรับผู้คนและนั่นคือสิ่งที่ผู้ปรึกษาทางการเงินสามารถเว้าล้มได้ที่ปรึกษาต้องเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของบุคคลเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทางเลือกที่ใส่การได้แท้มิสตาฟกล่าว
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea.
1: พวกเฮาจะเว้าร่วมกับผู้คนเกี่ยวกับรายได้ของเขาเจ้ารายจ่ายของเขาเจ้าทรัพย์สินและหนี้สินของเขาเจ้าและเมื่อนั้นเฮาจะสามารถเข้าใจทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือเขาเจ้าให้ผ่านภาวะความยุ่งยากทางการเงินมี3วิธีที่จะติดต่อหาสายการช่วยเหลือหนี้สินแห่งชาติหรือ The National Debt Helpline ผู้คนสามารถโทรหา1800-007-007เข้าไปที่ ndh.org.au หรือใส่บริการสนทนาสดในเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ว่าภาษาอื่นที่บ่แม่นภาษาอังกฤษNational Debt Helpline สามารถจัดหาผู้แปลภาษาในการปรึกษาทางโทรศัพท์ให้ทานได้มิสตาฟกาวาความต้องการความช่วยเหลือมันสูงฉะนั้นผู้โทรศัพท์อาจต้องรอถานในช่วงเวลาที่ยุ่งยากแต่นางแนะนำให้ผู้ที่บ่สามารถติดต่อหาได้ให้ลองอีกในภายหน้าหรือใช้ทางเลือกอย่างอื่นเช่นการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตยังมีการแนะนำให้ผู้คนหาเบิ่งการช่วยเหลือฟรีอื่นๆที่อาจมีให้ผ่านองค์การชุมชนรวมทั้งการรับใช้ของ Moneycare ของ The Salvation Army บริการคำปรึกษาทางด้านการเงินของ Anglicare ศูนย์กลางกฎหมายในชุมชน Mob Strong Debt Help และ Financial Rights Legal Center รายงานโดยสหินมักคาข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์ภาคภาษาลาวสมัครเป็นสมาชิกหรือ subscribe หรือติดตาม podcast Australia Explained สำหรับข้อมูลที่มีค่าและคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในชีวิตใหม่ของทานในออสเตรเลียท่านมีคำถามหรือแนวคิดแนวใดเกี่ยวกับหัวข้อหรือบ่ส่งอีเมลถึงเฮาที่ australiaexplained@sbs.com.au
4: ฟังเรื่องอนาตื่นเต้นโดยอุปกรณ์มือถือต่างๆฟรีไปที่ sbs.com.au/lao หรือดาวน์โหลด SBS Audio App ในตอนนี้ดาวน์โหลด SBS Audio App มือนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: SBS ลาวแชร์เรื่องราวต่างๆที่ Facebook
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังแข่งขันในการควบคุมไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งในขณะนี้ยังบ่มีวัคซีนหรือการปิ่นปัวที่ได้รับอนุมัติเถอะองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดของอีโบลาที่แพร่ระบาดไปทั่วภาคตะวันออกของคองโกไปหาประเทศยูแกนดาที่ใกล้เคียงอาจให้แห้งกว่าที่รายงานอย่างเป็นทางการดังที่ฮันนาฮอสเซนรายงานในเมืองต่างๆเซงโกมาและบูเนียหลายครอบครัวยังพยายามดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปท่ามกลางความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นว่าการระบาดกำลังแผ่ลามออกไปเกินกว่าจะควบคุมได้ที่เมืองโกมาในภาคตะวันออกของคองโกรถกำลังถูกยึดที่จุดกวดบนที่ผู้โดยสารถูกสั่งให้ล้างมือใส่หน้ากากและกวดอุณหภูมิในศูนย์กลางการค้าที่มีประชากรหลายกว่า2ล้านคนได้มีการยืนยันกรณีอีโบลาซึ่งกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เข่งขัดด้านสุขภาพที่โรงเรียนห้องการและอาคารสาธารณะติดรอสอาดามอมเยเบรจิสุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่หายแห้ง
2: WHO assesses the risk of the epidemic as the

0: high at the national and regional levels and low at the global.
1: WHO ประเมินความเสี่ยงของโรคระบาดว่าสูงในระดับชาติและภูมิภาคและต่ําในระดับโลกในภาคตะวันออกของคองโกการระบาดนั้นได้เปิดเผยความเข่งตึงระหว่างครอบครัวที่โศกเศร้าและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่พยายามหยุดการแพร่ของไวรัสในเมืองรวมพาราตำรวจได้ยิงปืนเตือนและแก๊สน้ำตาหลังจากญาติพี่น้องของนักกีฬาฟุตบอลที่โด่งดังคนหนึ่งในท้องถิ่นได้ปฏิเสธการฝังศพที่ปลอดภัยซึ่งจัดโดยพนักงานสาธารณสุขโดยยืนยันว่าเราได้ตายจากโรคไทฟอยด์แทนที่จะเป็นอีโบลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าการฝังศพที่บ่ปลอดภัยยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการแพร่ของโรคเพราะศพสามารถแพร่เชื้อได้สูงหลังจากการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามประชาชนบางคนบอกว่าเขาเจ้าพยายามปกป้องครอบครัวของเขาเจ้า
2: I just took precautions to protect myself and my family. I bought them masks and I spoke to them about the measures to respect.
1: ข่อยใส่ความระมัดระวังเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวของข่อยข่อยได้ซื้อหน้ากากให้เขาเจ้าและข่อยได้เว้าร่วมกับเขาเจ้าเกี่ยวกับมาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อปกป้องตัวเองจากโรคนี้บัดนี้โรคระบาดได้แผ่ออกไปเป็นหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดกลางเดิมของมันในแขวงอิตูรีไปหาซาวคิวูทางการในยูแกนดาประเทศข้างเคียงกำลังทำการควบคุมอย่างเข่งขัดโดยการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะจากคองโกถูกระงับเป็นเวลา4อาทิตย์เลขาทาวรของกระทรวงสาธารณสุขของยูแกนดาไดแอนนาแอดวายน์กล่าวว่าการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนหมายความว่าภัยคุกคามนั้นยังคงสูงอยู
3: ่ Given Uganda's proximity to the epicentersand strong cross-border linkages
1: เนื่องจากยูแกนดาใกล้ชิดกับจุดกลางของจุดเกิดเหตุและการเชื่อมโยงข้ามชายแดนที่เข้มแข็งซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการค้าสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆและการบินโดยกงความเสี่ยงต่อการนำเข้ายังสูงอยู่องค์การอนามัยโลกกล่าวเตือนว่าเกือบ600กรณีที่สงสัยและผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยหลายกว่า130คนบัดนี้มีการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการระบาดในประเทศคองโกและยูแกนดาซึ่งแตกต่างจากอีโบลาสายพันธุ์ซาเอียที่พบเรื่อยในขณะนี้ยังบ่มีวัคซีนหรือการปิ่นปัวที่ได้รับอนุมัติสำหรับสายพันธุ์บุนดีบูโจที่ขับเคลื่อนการระบาดนักวิทยาศาสตร์กำลังแข่งขันกันเพื่อทดลองวัคซีนในขณะที่หน่วยความช่วยเหลือขนส่งอุปกรณ์ทางอากาศกำลังสั่งห้องพักแยกในเขตที่ได้รับผลกระทบแต่ The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations กล่าวว่าขนาดที่แท้จริงของการระบาดของโรคอาจใหญ่กว่าที่ตัวเลขในปัจจุบันระบุ
4: This outbreak is being like an icebergWe've seen the top of the iceberg. The top is as we get closer to it.
1: เฮาบ่ฮู้ความเป็นจริงของการระบาดนี้พวกเฮาได้เห็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นแต่เมื่อตามจริงแล้วมันอาจใหญ่หลายฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่า WHO มีตัวเลขของหลายห้อยกรณีและการตายของหลายห้อยคนแต่ความจริงแล้วแม่นว่าจํานวนที่แท้จริงจะใหญ่กว่านั้นในขณะเดียวกันประชาชนหลายคนว่าชีวิตต้องดําเนินต่อไป
2: We must understand that the disease exists and is real. It's dangerous because it has neither vaccine nor medicine.
1: พวกเขาเข้าใจว่าโรคนี้มีอยู่และเป็นจริงมันเป็นอันตรายเพราะมันบ่มีวัคซีนหรือยาการป้องกันที่ดีสุดแม้นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใส่สารละลายที่มีธาตุเหล่าหรือ hydroalcoholic solutionsข้อความที่สำคัญที่สุดของข้าพเจ้าต่อประชาชนแมนว่าทุกคนยอมรับว่าโรคระบาดนี้มีแท้รายงานโดยฮันนาฮอดสันข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
5: เวลาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงจะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นแรงถ้าเป็นข่าวของทานขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของ

0: แดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณอยู่กับดิฉันอทิตยาทิปวัตรค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
2: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock.The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
1: Australia Explained สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความเข้าใจความแตกต่างของประเภทน้ำมันในออสเตรเลียพร้อมวิธีเลือกน้ำมันให้เหมาะกับรถของคุณส่วนรายงานพิเศษจาก SBS News วันนี้นะคะออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรแร่รายใหญ่ของโลกแต่ประชาชนออสเตรเลียได้รับผลประโยชน์จากความมั่งคั่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนหลายฝ่ายชี้ไปยังประเทศนอร์เวย์ซึ่งนำรายได้จากน้ำมันและก๊าซไปสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกติดตามได้จากรายงานพิเศษ SBS News วันนี้ค่ะ
3: In high school like I do feel like people knew I was gay and I was probably more obviously gay than other kids that was at school yeah like I obviously experienced a little bit of bullying and like especially like when things turned online as well like had people make fun of me online a lot when I was younger
1: สัปดาห์นี้นะคะดิฉันมีโอกาสพูดคุยกับคุณแดนนี่เลนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวออสเตรเลียที่ย้ายไปอยู่กรุงเทพและหลงรักไลฟ์สไตล์ความหลากหลายการยอมรับตัวตนค่ะมาฟังติดตามสัมภาษณ์ได้ช่วงท้ายรายการแต่ตอนนี้เราไปฟังสรุปข่าวรอบวันที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
4: ผลสำรวจเผยพรรควันเนชั่นมีความนิยมสูงกว่าพรรคแรงงานเพิร์ทยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้จากเหตุพายุรุนแรงพัดถล่มชายฝั่งเชื้ออีโบลายังคงระบาดรุนแรงในคองโกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569กับดิฉันววิดาจิรเริศไพบูลย์รายงานมาเริ่มกันที่ข่าวในฝั่งออสเตรเลียนายแอนโทนีอัลบานีซียังคงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการมากที่สุดจากผลสำรวจความคิดเห็นแม้ว่าพรรควันเนชั่นจะมีความนิยมสูงกว่าพรรคแรงงานโดยนายอัลบานีซีได้รับคะแนนนิยม 31% ในผลสำรวจ Red Bridge Group Accent Research ขณะที่วุฒิสมาชิกพอลินแฮนเซนได้รับที่ 25% และผู้นำฝ่ายค้านแองกัสเทเลอร์ได้รับที่ 14%โดยคะแนนนำของนายอัลบานีซีในตัวชี้วัดดังกล่าวลดลง2จุดขณะที่คะแนนของวุฒิสมาชิกแฮนเซนเพิ่มขึ้น2จุดส่วนคะแนนของนายเทเลอร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยผลสำรวจยังพบอีกว่าคะแนนเสียงขั้นต้นของพรรคแรงงานอยู่ที่ 28% ขณะที่การสนับสนุนพรรควันเนชั่นเพิ่มขึ้นถึง4จุดมาอยู่ที่ 31%มาอัปเดตสถานการณ์พายุฝนฝั่งเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยประชาชนหลายหมื่นคนทั่วเมืองเพิร์ธยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นผลจากพายุรุนแรงพัดถล่มชายฝั่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางการเตือนว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดอาจจะยังไม่มาถึงโดยปรากฏการสภาพอากาศรุนแรงครั้งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นเพียงทุกๆประมาณ5ปีอาจจะทำให้เกิดลมกันโชกแรงสูงสุดถึง125กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองเพิร์ธและชุมชนต่างๆตามแนวชายฝั่งของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยบริษัทเวสเทิร์นพาวเวอร์ระบุว่าเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของเมืองเพิร์ธและบริเวณโดยรอบโดยมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งรัฐอยู่ที่ประมาณ 10,000 รายโดยในช่วงเช้าวันนี้มีการบันทึกความเร็วลมกันโชกสูงถึง107กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ท่าเทียบเรือบัสเซลตันเจตตี้ขณะที่ทางฝั่งเกาะรอดเนสมีลมกันโชกแรงสูงถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูสถานการณ์เชื้ออีโบลาระบาดในคองโกกันค่ะหัวหน้าองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ประชาชนในคองโกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคอีโบลามาเข้ารับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศพอย่างปลอดภัยโดยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายเทดรอสอาร์ทฮานอมเกเบรเยซู

ได้มอบใบรับรองให้แก่พยาบาลทั้ง4คนในเมืองบูเนียเพื่อยืนยันว่าพวกเขาหายป่วยจากโรคอีโบลาแล้วซึ่งเมืองบูเนียแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการระบาดซึ่งไวรัสกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกว่าความสามารถในการรับมือแม้ว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดการที่ดีขึ้นและมีความช่วยเหลือใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมก็ตามซึ่งการระบาดครั้งนี้นับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งที่17ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเป็นการระบาดที่ใหญ่เป็นอันดับ3นับตั้งแต่มีการค้นพบเชื้ออีโบลาเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนโดยระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกผู้อำนวยการเกเบรียซุสกล่าวว่าการระบาดครั้งนี้กำลังลุกลามเร็วกว่าความพยายามในการตอบสนองของประชาคมโลกกลับมาดูทางฝั่งออสเตรเลียแม้ว่าจะมีระบบเงินออมเพื่อการเกษียณอย่าง Superannuation ที่ได้รับการยอมรับอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแต่การเกษียณอายุยังคงเป็นหนึ่งในต้นเหตุความกังวลทางการเงินสำหรับชาวออสเตรเลียจำนวนมากจากการค้นพบในรายงานฉบับใหม่ซึ่งได้เผยผลสำรวจจากชาวออสเตรเลียจำนวน 1,993 คนที่เข้าร่วมทำการสำรวจเพื่อจัดทำการรายงานฉบับนี้โดยเผยว่ามีเพียง 51% เท่านั้นที่รู้สึกว่าตนเองมีความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุโดยผู้หญิงจำนวน 62% กังวลว่าจะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตอย่างสบายหลังเกษียณเมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีความกังวลในลักษณะเดียวกันเพียง 48% ทางด้านมาริซาพาวโฆษกของ Colonial First State กล่าวว่าผลลัพธ์ดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมหลายประการรวมถึงรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานที่ต่ำกว่าและข้อเท็จจริงทางสถิติที่พบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องมากกว่าผู้ชายมาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศประจำวันกันค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท47สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้72เซนต์1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท56สตางค์พยากรณ์อากาศประจำวันนี้เพิร์ธลมแรงและมีฝนโปรยตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาแอดเลดมีฝนโปรย 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด17องศาเมลเบิร์นฝนโปรยและลมแรง14องศาโฮบาร์ตฝนโปรย 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบราเมฆครึ้มเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด13องศาซิดนีย์บริสเบนแคนส์และดาร์วินมีแดดจ้าซิดนีย์อุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนอุณหภูมิสูงสุด22องศาแคนส์อุณหภูมิสูงสุด27องศาและดาร์วินอุณหภูมิสูงสุด31องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569กับดิฉันวิวิดาจิรรัตน์ไพบูลย์รายงาน

0: SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con Internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career.Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS.
9: SBS.
8: SBS.
10: SBS.
11: SBS.
12: SBS Radio.
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569กับดิฉันอาทิตยาทิพวัฒน์ค่ะออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกแก๊สธรรมชาติและทรัพยากรแร่รายใหญ่ของโลกแต่คำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยตลอดคือประชาชนออสเตรเลียได้รับผลประโยชน์จากความมั่งคั่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใดประเด็นนี้กลับมาเป็นที่ถกเถียงอีกครั้งหลังรัฐบาลกลางปฏิเสธข้อเสนอให้เพิ่มภาษีส่งออกแก๊สธรรมชาติในขณะที่หลายฝ่ายชี้ไปยังประเทศนอร์เวย์ซึ่งนำรายได้จากน้ำมันและแก๊สไปสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนอร์เวย์ทำได้อย่างไรเหตุใดแนวทางบริหารทรัพยากรระหว่างออสเตรเลียและนอร์เวย์จึงแตกต่างกันและออสเตรเลียมีประโยชน์อะไรขออภัยค่ะมีบทเรียนอะไรที่อาจนำมาปรับใช้ได้บ้างติดตามได้จากรายงาน SBS News ค่ะเมื่อรัฐบาลออสเตรเลียปฏิเสธข้อเสนอให้ขึ้นภาษีส่งออกก๊าซธรรมชาติการถกเถียงที่ดำเนินมานานเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งฝ่ายที่ต้องการปฏิรูประบบภาษีมองว่าออสเตรเลียไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากทรัพยากรที่เป็นของสาธารณะโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัทพลังงานและเหมืองแร่ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยืนยันว่าพวกเขาเป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่สร้างงานและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ในการถกเถียงครั้งนี้ชื่อของนอร์เวย์ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่เสมอในฐานะตัวอย่างของประเทศที่สามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นประโยชน์ระยะยาวแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอร์เวย์ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดในโลกแต่ก่อนการค้นพบน้ำมันในทะเลเหนือเมื่อปี1969เศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาการประมงป่าไม้พลังงานน้ำและการขนส่งทางเรือเป็นหลักจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Ekofisk ก่อนจะตามมาด้วยการค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซอีกจำนวนมากจนทำให้นอร์เวย์กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้นอร์เวย์แตกต่างจากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่การค้นพบทรัพยากรแต่อยู่ที่วิธีบริหารจัดการรายได้จากทรัพยากรเหล่านั้นหลายประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมักประสบปัญหาที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าคำสาปทรัพยากรหรือ resource curseคือเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินไปและได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อราคาตลาดโลกผันผวนอีกปัญหาหนึ่งคือโรคดัตช์หรือดัตช์ดิซีสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อรายได้จากทรัพยากรจำนวนมหาศาลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นจนภาคเศรษฐกิจอื่นเช่นการผลิตและการเกษตรสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนอร์เวย์พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ผ่านการกำหนดให้รัฐมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลนอร์เวย์ก่อตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ Statoil หรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Equinor และกำหนดระบบภาษีที่ทำให้รัฐได้รับส่วนแบ่งจากผลกำไรของอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่สูงปัจจุบันบริษัทน้ำมันและแก๊สในนอร์เวย์ต้องเสียภาษีรวมถึง78%ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือ corporate tax และภาษีปิโตรเลียมโดยเฉพาะแม้อัตราภาษีจะสูงแต่ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนโดยรัฐบาลร่วมรับความเสี่ยงบางส่วนผ่านมาตรการลดหย่อนและการคืนภาษีในกรณีที่โครงการขาดทุนรายได้มหาศาลจากน้ำมันและแก๊สนำไปสู่การสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์หรือ Government Pension Fund Global ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1990วัตถุประสงค์สำคัญของกองทุนนี้คือการเก็บออมความมั่งคั่งจากทรัพยากรที่มีวันหมดไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับคนรุ่นปัจจุบันรวมทั้งใช้เป็นกันชนทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตรายได้จากภาษีน้ำมันเงินปันผลจากบริษัทพลังงานของรัฐและผลประโยชน์จากการถือครองทรัพยากรจะถูกส่งเข้ากองทุนและนำไปลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดปัจจุบันกองทุนดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า3 ล้านล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยมากกว่า500,000 ดอลลาร์ต่อประชากร1 คนและถือเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สำคัญรัฐบาลนอร์เวย์มีกฎทางการคลังที่เข้มงวดโดยสามารถนำเงินออกมาใช้จ่ายได้เพียงประมาณ3%ของมูลค่ากองทุนในแต่ละปีเพื่อรักษาเงินต้นไว้สำหรับอนาคตในอีกด้านหนึ่งออสเตรเลียเลือกแนวทางที่แตกต่างจากนอร์เวย์โดยใช้ระบบที่ภาคเอกชนเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติออสเตรเลียพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดโดยรัฐบาลเลือกที่จะเก็บภาษีและควบคุมการสกัดทรัพยากรมากกว่าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงแร่ธาตุบนบกเช่นแร่เหล็กถ่านหินและทองคำเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลระดับรัฐและดินแดนแต่ภาคเอกชนเป็นผู้นำในการพัฒนาและการผลิตบริษัทต่างๆจ่ายค่าธรรมเนียมสัมปทานเพื่อสิทธิ์ในการสกัดและจำหน่ายทรัพยากรนอกเหนือจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบคงที่30%สำหรับน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งบริษัทต่างๆต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่า Petroleum Resource Rent Tax หรือ PRRT ซึ่งเก็บจากกำไรของโครงการในอัตรา40%อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวอนุญาตให้บริษัทนำต้นทุนการลงทุนจำนวนมากมาหักลดหย่อนได้ทำให้หลายโครงการใช้เวลาหลายปีกว่าจะเริ่มจ่ายภาษี PRRTตัวอย่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งคือโครงการ Gorgon LNG ของบริษัท Chevron ซึ่งเริ่มผลิตแก๊สตั้งแต่ปี2016แต่เพิ่งจ่ายภาษี PRRT เป็นครั้งแรกในปี2025ตัวเลขที่กลายเป็นประเด็นทางการเมืองคือในปีงบประมาณ2024ถึง2025
ออสเตรเลียเก็บภาษี PRRT ได้ประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าการส่งออก LNG นั้นสูงกว่า 65,000 ล้านดอลลาร์ประเด็นดังกล่าวทำให้พรรคกรีนส์วุฒิสมาชิกอิสระเดวิดโพค็อกและกลุ่มรณรงค์ต่างๆเรียกร้องให้รัฐบาลเก็บภาษีส่งออกแก๊สเพิ่มเติมรวมถึงจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในรูปแบบที่คล้ายกับนอร์เวย์ฝ่ายสนับสนุนมองว่าออสเตรเลียกำลังพลาดโอกาสในการเปลี่ยนความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นสินทรัพย์ระยะยาวของประชาชนแต่ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่โต้แย้งว่าการเปรียบเทียบออสเตรเลียกับนอร์เวย์เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมเนื่องจากทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์โครงสร้างเศรษฐกิจและระดับการมีส่วนร่วมของรัฐที่แตกต่างกันอย่างมากพวกเขาชี้ว่าภาคทรัพยากรของออสเตรเลียจ่ายภาษีและค่าสัมปทานรวมกันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีสร้างงานจำนวนมากและเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกองทุนบำนาญของชาวออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอขึ้นภาษีแก๊สโดยให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงกฎอย่างฉับพลันอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศคู่ค้าการถกเถียงในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงเหมืองแร่เฟื่องฟูเมื่อปี2010เมื่อรัฐบาลของเควินรัดพยายามผลักดันภาษีกำไรส่วนเกินจากเหมืองแร่แต่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่จนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวถูกลดทอนและยกเลิกในเวลาต่อมานักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งมองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่ออสเตรเลียพลาดไปเพราะรายได้มหาศาลจากยุคเหมืองแร่เฟื่องฟูอาจนำไปสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกับนอร์เวย์คำถามสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงว่าออสเตรเลียควรเก็บภาษีทรัพยากรเพิ่มหรือไม่แต่คือประเทศควรแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรระหว่างการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนกับการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวให้กับประชาชนรายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News Miles Proust เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาที่ประวัติ SBS ไทย

0: บนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thaiคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทยชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสดของ SBS ไทยอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และถ้าหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นหรืออยากอ่านบทความอยากฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรบอกให้พวกเราทราบได้ทาง Facebook facebook.com/sbsthai ทางอีเมล thai.program@sbs.com.au หรือผ่านทาง Instagram@sbs_thai ค่ะพวกเราอยากฟังความคิดเห็นและอยากทราบว่าชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมีความสนใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาหาพวกเราได้ทุกเมื่อค่ะราคาน้ำมันในออสเตรเลียยังคงผันผวนทำให้หลายคนพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการเลือกเติมน้ำมันที่ถูกกว่าแต่คำถามคือน้ำมันทุกประเภทใช้แทนกันได้จริงหรือไม่ที่ปั๊มน้ำมันในออสเตรเลียเรามักจะเห็นตัวเลือกอย่าง E10 91 95 98หรือดีเซล

0: ประเภทเชื้อเพลิงหลักที่พบในปั๊มน้ำมันของออสเตรเลียได้แก่น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดต่างๆน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลและน้ำมันดีเซลหัวใจน้ำมันหลักมี3ประเภทได้แก่น้ำมัน91ออกเทนหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วทั่วไปน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วพรีเมียม95ออกเทนและน้ำมัน98ออกเทนตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากหัวจ่ายน้ำมันในประเทศอื่นๆเนื่องจากวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันแต่คุณผู้ฟังมั่นใจได้ว่าตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับคุณภาพเชื้อเพลิงที่เทียบเท่ากันศาสตราจารย์แซคอาร์มันกล่าวแซคอาร์มันเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียเขาบอกกับ SBS ว่า
1: So if you go to the US for instance you'll see
0: ถ้าคุณไปที่สหรัฐอเมริกาคุณจะเห็นว่าค่าออกเทนต่ำกลางสูงโดยทั่วไปแล้วจะใช้ตัวเลข87 89และ91ตามลำดับส่วนที่ออสเตรเลียจะใช้91 95 98ซึ่งแต่ละกรณีก็ขึ้นอยู่กับวิธีการคำนวณของรัฐบาลค่าออกเทนเหล่านี้ได้รับการกำหนดมาตรฐานสากลแล้วเจมส์วิลเลียมส์หัวหน้าฝ่ายนโยบายของสมาคมยานยนต์แห่งรัฐวิกตอเรีย The Royal Automobile Club of Victoria หรือ RACV อธิบายว่าค่าออกเทนเป็นการวัดความต้านทานของเชื้อเพลิงต่อการเผาไหม้ก่อนกำหนด
2: So the octane number on the barrels
0: ค่าออกเทนบนหัวจ่ายน้ำมันบ่งบอกถึงความต้านทานของน้ำมันเชื้อเพลิงต่อสิ่งที่เรียกว่าการน็อกของเครื่องยนต์ยิ่งค่าสูงเท่าไหร่คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยิ่งสูงขึ้นค่าออกเทนที่สูงขึ้นหมายถึงราคาที่สูงขึ้นไปด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์หรือประหยัดน้ำมันมากขึ้นเสมอไปเจมส์จาก LACB กล่าวว่าเว้นแต่คุณจะขับรถสมรรถนะสูงหรือรถสปอร์ตน้ำมันไร้สารตะกั่ว91โดยทั่วไปแล้วเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับระยะทางที่วิ่งต่อปริมาณน้ำมัน
2: So if you're driving a conventional vehicle
0: ถ้าคุณขับรถยนต์ทั่วไปเช่น SUV ขนาดกลางหรือขนาดเล็กหรือรถแฮชแบ็คคุณจะประหยัดน้ำมันจากน้ำมันเบนซิน91เท่ากับ98และแน่นอนว่าน้ำมัน91ถูกกว่า98แต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำมัน98ไม่ดีต่อรถของคุณเพียงแต่รถยนต์สมรรถนะสูงจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากค่าออกเทนระดับนั้นได้อย่างเต็มที่หรือเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุดในทางกลับกันเจมส์ไม่แนะนำให้ใช้เชื้อเพลิง91หากรถของคุณออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูงกว่าฉลากภายในฝาถังน้ำมันของคุณหรือในคู่มือจะระบุค่าออกเทนที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ
2: But if you do use the incorrect petrol type this
0: หากคุณใช้เชื้อเพลิงผิดประเภทอาจส่งผลกระทบไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและระยะทางที่คุณสามารถขับรถได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายการใช้งานและในระยะยาวอาจทำให้เครื่องยนต์สึกหรอและเสียหายได้คุณไม่ควรเติมน้ำมันเบนซินลงในรถดีเซลหรือเติมดีเซลในรถที่ใช้น้ำมันเบนซินหากคุณขับรถดีเซลคุณจะทราบจากผู้ผลิตรถว่าคุณใช้ไบโอดีเซลได้หรือไม่ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพหากใช้ไม่ได้คุณควรใช้น้ำมันดีเซลธรรมดาต่อไปน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลที่ใช้ทั่วไปในออสเตรเลียคือ E10 ซึ่งประกอบด้วยเอทานอลร้อยละ10เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากพืชผสมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วร้อยละ90ศาสตราจารย์แซคอธิบายว่าน้ำมันอีเทนมีค่าออกเทนสูงกว่าและราคาถูกกว่าที่ปั๊มน้ำมันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยประหยัดเงินค่าน้ำมันเสมอไป
1: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating.
0: การเติมเอทานอลเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มค่าออกเทนดังนั้นสำหรับปริมาณเชื้อเพลิงเท่าเดิมคุณจะได้กำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการใช้ E10 คือคุณจะ

0: ลืองเชื้อเพลิงคุณจะเห็นว่าปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ3ต่อระยะทาง100กิโลเมตรแต่ราคาถูกกว่าและ2สิ่งนี้ก็สมดุลกันศาสตราจารย์แซกกล่าวว่าหากคุณไม่แน่ใจว่ารถของคุณใช้เชื้อเพลิง E10 ได้หรือไม่ให้ตรวจสอบคู่มือของผู้ผลิตรถยนต์หรือเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตรถยนต์
1: A good rule of thumb is that anything made.
0: หลักการง่ายๆคือรถยนต์ที่ผลิตในช่วง20ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะสามารถใช้เชื้อเพลิง E10 ได้และอีกหลักการหนึ่งก็คือหากรถยนต์ใช้คาร์บูเรเตอร์ก็อาจจะไม่สามารถใช้เชื้อเพลิง E10 สุดท้ายนี้คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการกำหนดมาตรฐานไว้แล้วในปั๊มน้ำมันทุกแห่งในออสเตรเลีย RACV แนะนำให้ผู้ขับขี่เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิงจากปั๊มน้ำมันหลายๆแห่งเพราะโดยปกติแล้วคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ควรแตกต่างกันระหว่างผู้ค้าปลีกน้ำมันแต่ละรายสำหรับผู้ขับขี่ที่อยากประหยัดน้ำมันการหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดและตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตมักจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุดรายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News Zoe Tamaido เรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาธีปวัตร SBS ไทย
2: คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
1: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทั้ง App Store หรือ Google Play
2: คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการสดจาก SBS Thai ค่ะเดือนมิถุนายนของทุกปีคือเดือน Pride Month หรือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศที่ผู้คนทั่วโลกออกมาส่งเสียงสนับสนุนความเท่าเทียมและยืนยันว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นอย่างภาคภูมิใจค่ะปีนี้บรรยากาศของ Pride ยังคงคึกคักในประเทศไทยและออสเตรเลียโดยในประเทศไทยงาน Bangkok Pride 2026เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมความหวังในการผลักดันไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride ปี2030ค่ะและยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชน LGBTQ ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยในขณะที่ออสเตรเลียแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศแต่ก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามล่าสุดมีรายงานที่ชี้ว่าคนทำงานที่เป็นกลุ่ม LGBTQ จำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญการเลือกปฏิบัติและการคุกคามในที่ทำงานทำให้เกิดข้อเรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองที่แข็งแรงมากขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างปลอดภัยค่ะตลอดเดือนนี้ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของความหลากหลายทางเพศทั้งในออสเตรเลียและประเทศไทยผ่านมุมมองของผู้คนในชุมชนนักเคลื่อนไหวผู้เชี่ยวชาญและคนไทยในต่างแดนรวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและประเด็นที่ยังเป็นความท้าทายในปัจจุบันค่ะเพราะว่าเดือน Pride ไม่เป็นเพียงการเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นโอกาสในการรับฟังเรียนรู้และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้สังคมก้าวหน้าไปอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคนติดตามได้ตลอดเดือนมิถุนายนกับ SBS ไทยนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันอทิตยาทิประวัติมีโอกาสพูดคุยกับคุณแดนนี่เลนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวออสเตรเลียที่ย้ายไปอยู่กรุงเทพและหลงรักไลฟ์สไตล์ความหลากหลายและการยอมรับตัวตนค่ะเรามาฟังกันว่าเรื่องราวการค้นพบและอบกอดตัวเองของคุณแดนนี่มีที่มาอย่างไรและวัฒนธรรมและสังคมไทยมีส่วนทำให้คุณแดนนี่เปล่งประกายอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

ากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย

คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะพวกเราอยากฟังความคิดเห็นและอยากทราบว่าชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมีความสนใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาหาเราได้ทุกเมื่อตามช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาทิตยาที่ประวัติและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ